0: ปาอุเลนาโปลนันซาเตนฮิมุนิซินจิใบกันลบุกตุยซิน MCDM เชนไลโซโปรแกรมจัดคัดสูงทุ่ทังโปลทันนักกันในดิ่งอามายสบีกา CDF ฮาคาชอยตูอุปากันลักที่เทียมออกเหล่านักรองอ่ะตัวท่านักอสวกีโปลคมรักดินตูวิสเปรสิเดนหลุนสลายสางลิงนุนนักเหลี่ยมทูชินรำกุลฮาคาเป็งชัมบุน CDF ฮาคาชอยตูกันลักที่เทียมออกเหล่านักรองอ่ะเอลองนักสวกินตัวท่านักสวกีโปลคมวิสเปรสิเดนหลุนสลายสางลิงนุนนักเหลี่ยมทูเทสีไม่นิเลงานี CDF ฮาคาอีตูจีเอสตัวในเราหลายสลายจะจงเลียนทอนอันเอลอกิสลายจะจงเลียนินไม่ทัลทอนอากาศถัดเมซี่เจียงรองอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีกองนักจวดสิเหล่าดินปอลกอมส่งนายวายไทยตูอินอันซิมให้ตีจงกำเอลอกนักกะเชียมใช้มันมีจูอายุอยู่ดึงอสีดินเซียนเอฟสปอกปาร์เซนสลายถัดนี้อินอันซิมนุนนักเลียมตูสลายสังลิงจูซิวิลอินจิเนียร์ลองตาอสีอีรัลช่างอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพอร์นักอีรักเข้าหาตูขัลสีจนหัวซีเดียบหาคารักดินทอกอีซินเตลตูขัลสีดันมหามูเลวิสเปรสิเดนต์ตัวนวาวจูท้องนี่เล็กกลมกลวนงาเตียงรักตัวนินฟรอนไลน์ดาวนักตั้มปียคัลมาเรารีเตลตัวซีจุดทุ่ทอนเปปาโรอินซีเดียบหาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอุ้มสีเหล่าซีอปัตนีนากาเซียนดาวเซียนเดียบอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมไชปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูChin National Organization, Chin National Defense Force, CNAO CN Diepin, Ral Dao Naki Turmi Siam Shai Pi Drone, Sniper Le Cherek Pol Kan Ken Asi Tin, Cha An Sua Si. CNAO CN Diepi, Sham Thok Ral Real Tzir Naak, Number Pani Rin Pai Thok Nile Kum Kun Luan Ruk, Training Te Naak Ju, May Ni Lai Nga Niya, Training Tlong Hun Pakhata, An Tua Thay Thu Thon Pe Parin, Cha An Sua Naaka.อตูเวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนากา CNAO CNDP Defense Secretary DS เล Vice Chief of Staff VCS in อันเตลปีทายท่าจังเปียกนักอันในนัมเบอร์ปนีเทรนนิ่งเทรัลกับปอลจูชินรำชินมีปีปอลช่าง CNDF Brigade Wanisin นัดวันินรัลดาวดิงอันซีตินอันตาลังจุยร่วงอ่ะรัลดาวนักกิจูลมีเชียมใช้ปีดรอนสไนเปอร์ไม่ทะเลจักรปอลขลอันเกนจี CNAO CNDP จูชิน Brotherhood สุงเตลมุ่นรำกิลหิมตูรัลกับอันซีท้องเลกุมกุลหวนงาเอปริละจันปีปอลก้มดังปอลทนฟลามคอปีอันละไทยเก่านานราช่างอินฟลามคอปีเตลินชิ้นรำสักลำมุนปอลงาสาลดิงินท้องนี่เลกุมกุลหวนงาออกตุเบอร์คลายสินทอกินวันสำทนนัสเตนกาปินราช่างท่าจังตำปีทนอันรนรวงอ่ะท้องนี่เลกุมกุลหวนรกเอปริละเจมละมาราช่างอินฟลามคอปีอันละไทยสาลซีดอนักฉลุกลวนอ่ะราช่างลำมีจะถมินสังอาไลอันทีเชียมไชตินกิมจันนี่ลวนจูชิ้นรำกับจังก็ปอลินอันติงะดองนากะชินบราเธอร์ฮุดเลชินแลนด์คองซิลินมีปีรัลกับนุนักลานตูคัลอันอุ่มทูไทยซีกัมเพล็กคอปีราช่างอินวานซามินบอมันทักทูชินรำกุลกัมเพล็กคอปีอีปุ่นปัญญาราช่างอินวานซามินบอมอันทักตินตัวสูงทุ่งทางปอลเลวานซัมลัมรารินประตูปอลินอันซิมวานซามีบอมทักนักจูไม่ทานิเลยรุกจานลัมนาซีปังอาเลมินิเลงาดาราอุลิตสคานิสินอาจำสวกมีเจ็ดไฟตริกาเมียซีรัลช่างอิบอมทักมีจู BCM เบียกอินเกียงะกลับวากิประคัดจูคุยตาตีอันไทยเราวันจำกับนักรองอะมีปีเหลี่ยมตัวเละอินเซียนมีดินหุ่นอันไทยสีเหล่าดินอันตาลังกำเปล็ดเป็นจูรัลช่างอินวันจำทอนอเป๊ะเป็นอันกับนักฮีไม่นิเลยเนียคัลเจ็ดไฟตริทอนวอยนีอันกับเจ้าวันช่วยวันจำคัลมังอินป้อมทอนวอยรุกอันคลักมีคัลเอาอุมาซีหากาข้อสงหลุดนักเกตารัลช่างโปลกับอันตรงอีรัลบอยประคัดเตลินมีเลงาอันทีทูชินรำกุลฟลามคอปีสินหากาลำปันตูรัลช่างโปลจูชุนจงข้อเกียงกาอันตรงอิรัลบอยประคัดเตลินมีไรขัดอันทีทูเทซีไม่ทานในไรงานนี้ชุนจุงขวาเลหากาจินกาลเกียแข่งตูราช่างปอลจุดชินเลนของสื่อเล CNA ดังก็ปินสไนเปอร์ทอนอันรักกาปะซีจุ้ยกองนากาได้ยินมูดินหุ่นประคัดเตลินมีไรขัดอันทีตีอันหูทู CNA สปอกปาร์เซนินอสิมจุเวกเท่าถอยไม่ในไรลีอาคัลหากาไอสินจุมีสิทธิ์เจ้าวังหวกตูราช่างปอลจุดเฉาลันสงเกียงะชินรัลกับปอลินโบอินอันรักกาปะซีดองนักสงะรัลช่างละมินมีปลีอันทีอยู่หามูเตลินรัลบอยปลีอันเลียมติน CNA อินันซิมจุดินอันกานากิเลียมมาตัวตูรัลช่างปอลจูไม่นิเลลีเลนิเลงานี้ชุนจงขวาจูนิหนิสงไม่ซาอันอุรกางิอินกุลหวนตุมอากางรัลซีฟลามคอปีอันหลังนูหาคาลำอปันตูรัลช่างท่าจางจะถมช่องจู rak boin an kap ri roi ha kha thleng thai si loin chun chung khok yanga an chol tin thai si kali thong inin ram khel thong tla mipum zatni rongin rol e loin du phor nak an twa thu sakai ram then kali myu I kali thong ina ram khel thong tla mipum zatni rongin bangran ten chaw nga thai dingin rol e loin du phor nak an twa tin myama ram pum nenga ye chen ta mya ko yet ppn emin cha an swa si kandung meini hnia chumi ram khel thong tla pol chu thong ini pek mi rol e lawin mi pi pek mi rol long kan ei du ti mi thulu thon dai ten du phornak an tu asi du phornak ki tel tu pol chu ram khel thong tla pol bangran ten chawaw nga theina ram khel thong tla pol chawaw kim ten nga thei ding le dan thu nei nak ti mi pathum an dil asi ral sang in zalen nak an pek mi a ram khel thong tla pol chu tum ta nain an ta ni ya zawam mu le pok ma pol long thum saksi in dik lo nak ronga atu vekin an tu anak si chui le ya thong in thu nei tu poli no thu mi telin nomi umnaka parcel thon rolme khai sian nak phidin ramkhel nomi thongla polchu aphun phunin harsat nak anpek mi khal anlung kim lo thu antarlang chutin ramkhel thongla por pari thaidan nak chu andawi du phor nak to tu thongla por para pezomin shemnak to thailo dingin le andil mi pol torel nak dingle ramkip thongla zo fel tu bul pol khalin aranglamin zawhlia sakdingin khal ppnm in andilasi tat panni anthe kok lo thu pnlo PNLA Central Committee Thurel Naka Simphiang Nak Cha Suwa NCA Khal Kan Hlon Zawi Adik Mi Remde Inak Sanga Kan Kop Ding Tin An Sim Thu Pau Amyu Da Lum Miao Yi Apoi Cho PNLO PNLA Din Hunin Tat Mun Nia An Teno Di Mi Thu Chu Adik Lau Thu Le Alem Tua Mi NCA Khal Kan Hlon Ni Adik Mi Remde Inak Sang Thal Pau Dau Thang Naka Kan Tel Pe Ding Tin PNLO PNLA In Cha An Suwa Si Hi An Cha Suwa Mi Chu Mei Ni Lai Khatin Ni Lai Nga Tiang Ni Nga Rai An Tua Mi Central Committee Lau Lak Priyat Rin Pai Thong Ti Le Kum Kul Luan Riet Te Nu Mei Ni Lai Sar Inia Cha An Suwa Mi Si Meeting Na Ka How To Sang Le Central Committee Pol Thon Kim Sa Tin An Ka Yi Atu I Ram Khel Thu Ram Tin Hum Pol Khal Tha Ten Rel Kho Min Mai Lam Na Tuan Nak Ding Le Ruanak pol khalmi pi nen an simfiang atu ria ISP Myanmar report zawin thu thang then khata PNLA tat panhi tin ngan mi le bomuji kho okka hauha mi PNLO le bomuji khon turin hauha mi PNLO tin an tar langmi hi adik lautin PNLO in an sim PNLO din hmunin khon okka khummin teile nai yin yin su te pathum chu PNLO e sram thok dan pol am pa bal ruanga thong ni le kum kul hluan li kum October thlai sin pol komin kan swa zo asi tin an sim an ma khalin aralai ding mi conference longa ayu khang wen khuin a umning ruanga PNLO PNLA chu pol kom pakata tat pakhat asi thu an sim fiangi thu thang la tu pol khalin dik lawi an nga mi pol rem sak dingin an ngen phone chui leya PNLO PNLA khalin ral sang e NCA min lem rem dai nak na tuan za ten an hloni federal democracy ram thar din nak le adik mi rem dai nak tua ding sang thal pau dong thleng na ka an telpe ding thu an sim ral kian mi pi por sanga milai zon ruat nak bom nak pol nga thai nak le dau thleng nak za te io thai tu angen mi roi nak pakhat rasuak thai nak ding sanga khal phur zatin kan tel ding asitin an thai ter adang thula pol thon april nikul hluan li le nikul hluan nga nia ral sang kun hnoi bu aung din hau ha in pno pna p2 set pol chu cro pol thon tongo in mun ummi pi pol mangin khon tan le amilai pol chu shem shai anra aptin bumin antalang chutin shem shai an apnu lungkim nak vekin sungtel somrok le pakhat chu diklo zetin an kai an shoi thu le chutin an bum tin an thai hnu khon tan telin adang sungtel pol chu PNLO P2 sit chu kapin PNLO PNLA nena anrebel tin ansim khuntan telin polkom sungtel poli nun nak sang hum him nak le pau avoi ni nak do thleng nak mai bal ter loading in PNLO khalin tuan vo la in kan kil khoi ding tin ansim asi atu kan lo than mi thu thang pol chu MCDM thu thang la tu poli kwat mi asi arak ngai tu du do minan zate para kan
1: Okay, my mom is in school as young woman by a maker in break weekend key. As medic like on ice down the bank to a kind get a Japan MCTM to come on Yakilari. Stang the chicken egg at a month to rookie. Vain assistant book and key you can chop dragon but a key bone dragon no bank thing to see at the point of rap box. My get a dragon no bank and can egg what you chop badly many like. Jepung kanjo nyutanya nyuhi atsuja NUG, Main Street Black Pride. Ya, semua orang hoi dihak kanjo kakum anak senatang mengman hei. กระสนากระกุมอันแค่ไหนประชามากันเจอกระกุมนนปังสนาตั้งเมืองปลักกระกุจีจุดจอสปุ่นลุดจอกเมืองอินโดนีเซียเมืองไทยเมืองโปแลนด์สวีเดนไม้ปลักกระเมืองกระไงติมอร์อังอาโกจอร์เวเมืองเกาหลีเมืองสนาตั้งกันคีปุ่นที่ยาวปอดีพันหมอกระดาลุเปาปะอายะสมาอังแค่ไหนการจอบไปอยู่ตับแลนเมืองมันกับยังกราบปืนเสื่อกระปอกแกมอินคันคีอีกวัยปุ่นที่ยาวสตองปวยสลับไปอยู่นอกอังตมอปวยสลับประปัสสีมอสเนนอติเกาจงกระอุดกระกุยนาติมอคืนนั้นกรองไปอยู่นอกปวยสลับอินแค่ไหนปมอกราบปืนเสื่ออังจอดกุยกระแฟรอบลายอัดเอ็นยูนั้นหรือไคแอนปมอปลักรักเสียพรีเอ็กซ์มาเอ็นยูจีเฟอร์ซาอับปุ่นที่กุยกระเร็บนอกนั้นสองคนต่อไปกระชอบหลักกระยี่อมบมอกรองกระไปอยู่ยี่กันจอมเมืองดิมูกุยซีเฟเดรสสังลิมอติมอกันจอมกระปปุ่งกวางสนะกราบือเซิงอยู่ดีสังหลังเตเตะลายเฮเลขายแอนพันมอกระดากราบือเซิงแทนกีอังอาก็สสังปุ่นกุยกระนับยามกับยังรอเกสสังปุ่นกุยกระเติมกระจอยปลักกระกูจีปมวยอังเซนสูจีไม้ไปอยู่กันจอมเมืองของอุยสสังปุ่นหลักวานกิขายกระดาทองสสังในปุ่นต่อไปยังเรากระตัดกับยังตับแลนมันหมอกระเติงเจอเนาะอยู่นั่นเฮ้สังราจิจิสสังลิมอติมอมเมืองติมูกรีซีเฟดเวเมืองบิดาวสู่หลักกระสกายจุบุงกายเอสซีเอฟกระสนาต่างหลักกระจูยาปุ่นอยู่กันจอกระกุมเตเตระคีพวันกัลลุยสงายปุ่นอยู่กันจอกระกุมอันหลักระ SCEF จับวงกายดาวตาสวีสูไม้ประมงจุดจอจับวงกายนับราสไลเรียงกุจโจอังอาจไม้ประกุยปืนกลอมวิทยากรกลุ่มอันลึกต่อจะชอบกายตามยันทวีกระปอกแกมเองประจอติดตีปืนกลอมอจูยาตาสูอูนับราวงเจงหลักระจุดจออจูยาก็วิทยากรกลุ่มอันกระดากรกลุ่มอันแกนแน่ประมงดาวตาวีสูไม้ปกุยปืนกลองประจอกิติโยการจอเอ็นโซสูเวยูสังหลังไมกี้หรือไข่แอนปมอปงติงชอบหลักกระสกายอังอาก็กระกันจอปืนกลองไปอยู่กีบหลักกระสกายก็มอคืออยู่กิติกุยกระหักวันตุมออันนอกก็ปงติยูการจอสังหลังกระไปอยู่กีบหลักกระสกายเฮมันติมูกุยซีเฟดเวการจีเอ็นโซสังปุ่นแอฟเอฟหลักโซสูเวการจอปจูครีติยูสสังในกุยกระหักวันติงลังสเปตีปุ่นดิยูกันจอกระกมปลักกระกมราปอกเตติทลายปุ่นดิกุยกระ
2: หน่วยอุจิตูตอนแหลมปีดูมยากมยาโกดกาไม่สับเบจินากาโรยมาปีเรงกาสเบชองปีดูรีเนปัญญาเยท่าวปุกุญญีนายีผิดบาเร MCDM กาอบัสเซนตินเซ่นิเดมองลูมวยกาตู้เยโกรุ่ยเมเปียงกาสเบชองตอจองเสียรีเยยงแกมูรีเนစေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာMyanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ต้องสตังเลือดจืดๆแค่ไหนกระดับเมืองยามากระบอกแกมเองไปอยู่กันจอตับแลนกับยางกรอปือเซิงกับยางก่อนยักอังอาเวกระคำเคยติดตีตลาดไปอยู่กันจอปลักระลายสตังไอไอเอ็มเอ็มปุ่นติดต่อลายสติส่วนเองกระดับเดียกแต่ถึงสกายกระดับเวงที่เบยินเนี่ยยังอุทเทงควินกับยังเนี่ยจองก็ลายตะโมหอยที่ปุยมาจากปลูเมื่อคืนนั้นก่อนยอมจองตังอาก็ปุ่นกุยกระยมอกระลัดกระกลางกระบอกแกมเองหอยกุยตะนุ่มกระคีพวันการาสง่ายปลักระไอไอเอ็มปุ่นติดต่อลายสติท่านมองปลักระนอกีแก ကန်ကြောပယူတပ်လန်မန်ကပြန်ကလာကကကကွီမခနန်ပလကရာကုတ်ဇီခန်ကီပွန်ဒီယူကန်ကြောလိုက်စန်းစွန်အင်းစောဆောင်ပွန်ကွေကရာကစီကပြန်ကရာပယ်စန်ဟန်မကပတတ်ပွန်ကကွန်ကတတ်ခဲကပြန်တပ်လန်မန်ခန်ကီကရာပယူကီကပြန်ကရာပယ်စန်မကလတ်ကဟိုင်မခနန်ကတဟက်တဲ့ချာပီပလီကွန်ယက်ဒီဟွေဂျပွိုင်မိုင်จากปูจูบกุยพันขีดกระสนาเกานมคนอยากพันเกาปนคือกายยมไข่แอนราหิงตงาพันนมกระดาราหิงดักจากแต่จริงมันตะเลปะกูปะหักเตะระเขินตะเมียนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกลายกับยังจองฟาดจุดโจตับแลนหอยติปุ่นไม้จากปูหลัดชาประมอจุดโจกุยปนกลอมหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนคือกระตองเฮ้ยหอยตีกิดprice of the rom tom hoy ja re tanga phan nom mai krong ka hoy ki de pui ma jak pu hoy kui ti ya sia ta pun pok kon yak khan ki ko hai tun ne yum tra pok kem in ang yang pun cha rang ko kui tum ne mo khun nan pra ok ka kui ko ra pu se kon yak kon nyom ang a ko ket mo ka lat ka kra kra la ka som yum ka ti kon yak lak ra ju yi te te tan lai pa mo chut cho ta nicolas konchen a de un yun nan he สตังปุ่นจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนมันผู้ศึกษากันแน่ท่านหมอกันจอไปอยู่นอกก็อังกุยกะปิกในรุมไพรติดลายมาขนาดปลักระเมืองปลายอังอาก็อังกุยกะเร็บนอกเป่าดินดักติดปุ่นก็นับเป็นซึ่งมันจากรูกระดาขีปูนตะเสียตรงวีได้ก็ปนดิกุยกะยุ่งปลักระจุดเจาะมิวตันยินยุยอสุยาอันยูจิปปนดิกรายลุขว้างปลักวงติงชอบวิดีโอออนไลน์สร้างกระขี่พรานเก่าติสงายท่านหมอปวยสลาไปอยู่ที่แคนขี่อังตะมอกุยกะคอกะจอซนกะอดกะกุยคอราบึ้งซึ่งแม้ติเก่าจงส์ออฟซิบรอมกันจอไปอยู่นอกวนดีอยู่ปวยสลาปฏิตะไลตีนอติบริสออฟซิบรอมอังตะมอกคอปจอปลักระเมืองปลักปลายก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันโจกะลัดกะหันกับยังกราบือซึ่งจะตีตะลายเมื่อคือจะไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียตะไดเต็มมูเนี่ยจ้องตะลายเก่าติจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าได้มูหรือไปกระยำอดยำกุ้ยอเลียมูปนที่กุ้ยกลับหลักกะซุ่มตะตีตะลายเมื่อจะไปอยู่นอกกีดท่านหมอกระเดาขีปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เดือดแต่ตีมันตะเล็บไว้ยินชะเนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนขี่มอคือไลค์กับเลนกี่กระดาษเนี่ยยังอ่านปูนที่ปลอดก็รับปืนเสียงปูนที่อยู่เนี่ยมาก็รับปืนเสียงกินแล้วกุดหมายงูตัวตีตลาให้ปูนที่จีที่ยาวกับการจืดอินเตอร์เต้สุดสั่งปูนตับแต่ไอตีเป้าไอเป้าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกี่นอกี่ก็กุบอยู่ที่เอิญเมืองปลักไพรตะตีตะลายกระปอกเกมเอ็นไปอยู่กันจอเมืองก้นกุยกระทองอ้างกินยังปลายตะตีตะลายคนดูฟองท่านมอลายสตางเอ็นมอลายสตางกระปอกกุยไปอยู่กันขายกระจักพัง MCGM ข่าวเงียบไปของลายสตางประกาศกับกุยกับฟาร์มฟารีไม้แกมอกับหลักครั้งสมเป็นกุจินจินกระสไตน์ตีมอสุนกุกอดดอกกุยเฮ

0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาติจำงูแกกูไม่อยู่คันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดีปลาบงลีถ่ายพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตัวบ่รู้งารู้มาอัตตัชสิเลยดิอัตตัชสิล่ะดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกะนี่เสกะดิน้องมาดิเสกะเสียตาบ่งาอ้างวยแม้สุบิ่ดจำตัตติงวยถ่าบาเด้ลูกจอกตัวเด้เลยจะชอกใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่รู้ใส่จักบ่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อบ่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้สิเด้เด้
1: Kali, tolonglah cuci mana, kali cuci mana. Ya.

0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่นี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่มะนี่ตัวมาตุ๊จิมาโหแก่กูไม่อยู่ขันจับตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม้ดีปลาหมองนี่ถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิเสียดีอัตตัสสิตาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสียกระจิตามาดิเสียเป็ดตาบ่งาอ้าวุ้ยแม้สุบิ๊ดจิมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: เจ้าว่าเลยเมื่อกี้ช่างใส่ตัวป้าตัวเลยไอ้ไรเมื่อกี้ว่าใส่จะไม่จับบุใส่จะก็ช่อลงไม่จับบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็ช่อลงไม่จับบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีช่อลงไม่จับบุเตี้ยนะใส่จะก็ร้องมา

Oh, di rumah masih sekolah siang pemantai yang mereka ingin buat kuih kengki. Maksudnya dikelakon lagi sedang pebang durakain ke dalam bang MCDM. Tukar mau yakin lari. Sedang terjikannya ke dalam bang turuki. Veng asisten bu kengki yu kenco kerakum ke dalam kipun. Kerakum numpang ting. Tersih tepon rapok. Mai ke dalam kerakum numpang ankenek pemajuk co parlimen milakan. Jepung kanco menyutanya nyuhi acuja NUG. Mengstri Black Pride. Ya, semaang hoi dihak kanjo krakum an senatang mengman hei. Kedah senat krakum an kene pesang makan je krakum numpang senatang mengplak krakum ji jubjo sepun ludo meng Indonesia, meng Thai, meng Poland, Sweden, mai plak krakum meng kengai Timor, ang ako jorive meng kawra meng senatang kan kipun di jauh pao di. Pan mo kada lu pao pa aya sema ang gane kanjo be yu taplan meng man kat yang kora pu sen kada pok yam in kan ki iku hai pun di yao stong puai selah be yu no ko ang tomo puai selah berapa si mo sime no di kau jong kra ut kra kui no ti mo kenan krong be yu no puai selah in kene pomo kora pu sen ang jo di kui kra fe rom lai at in yu nan di kai an pomo plak kra siya pri ek sma en yu ji so sa ang pu pun di kui kra rip no กระชอบหลักกะอ้อมบ่มอกองกะไปอยู่อีกันจอมเมืองดิมูกุยซีเฟดเวซอสังลิมอติมอกันจอกะปะปุงกวางสนะกอราปือซึ่งอยู่ที่สังลังตะเตตะหลายเฮเลไคแอนท่านมอกะดะกอราปือซึ่งแคนกีอังอากอซอสังปุนกุยกะนับยามกะปยังนอเกซอสังปุนกุยกะเต็มกะจอปลักกะกูจีปะมวยอังซันซือจีหมายไปอยู่กันจอมเมืองของอุยซอสังปุนหลักวานกิไคกะดะทอง สสังเนปุนตอเบยังเราเกตัดกับยังตับเลนมันหมอบเต็งเจอเนาะอยู่นั่นเฮ้สังราจิจิสสังลิมหมอติมอมเมืองติมูกรีซีเฟดเวเมืองปิดาวสุลักกะสกายจุบุงกายเอสซีอีเอฟเกระสนาต่างลักกะจูยาปุนดิยูกันจอกระกุมตะเตกระขีพวันกัลลุยสงายปุนดิยูกันจอกระกุมอัน ปลักกะSCEFจะปุงกายเต่าตาโซเวซูไม้ประมวลจุดจอจะปุงกายนับประราสไลน์แรงกูโจอังอาจไม้ประกุยปืนกลอมไปที่หักกระกุมอันลึกต่อจะชอบกายตามยืดทวีกระปอกแกมเองประจอติดตีปืนกลอมอจูยาตะสูนับประราวงเจนปลักกะจุดจออจูยาก็ไปที่หักกระกุมอันกระปอกแกมอันกันแน่ประมวลเต่าตาเวซู ไม้ปกุยปืนกลอมประจอกิติยูกันจอเอ็นโซซูเวยูสังหลังไมกี้หรือไคแอนประมอปงติงชอบหลักกระสกายอังอาโกกระกันจอปืนกลอมไปอยู่กีบหลักกระสกายก็มอคืออยู่กิติกุยกระหักวันตุโมอันนอกก็ปุ่นดิยูกันจอสังหลังกระไปอยู่กีบหลักกระสกายเฮมันติมูกุยซีเฟดเวกันจีเอ็นโซซังปุ่นเนเฟอีบหลักโซซูเวกันจอปจูครีดิยู สสังในกุยกระหักวันติงลังสเปติปุ่นดิยูกันจอกระกรมปลักกระกรมลาปอกเตติทลายปุ่นดิกุยกระต้องสตังเลจิจิแกนะกระดะเมืองเมียนมากระปอกแยมเอ็นปุ่นดิยูกันจอตับแลนกับยังกระปือซึ่งกับยังก่อนยักอังอาเวกระคำคืออิติตีทลายปุ่นดิยูกันจอปลักกระลายสตังไอไอเอ็มเอ็มปุ่นดิโตลายสติส่วนเอ็นกระดะเดียกเจติสกายกระดะเฟงดิเบย์เย็นเนียยังปุ่นเทงกุ้นกับยังเนียจงกระลายตะมูหุยดิปุ่ย มาจากปลูกเมื่อคืนนั้นก่อนยมจองตะงากระปนกุยกระยมมกระลัดกระกระกวีเมื่อคืนนั้นปลักกระนอกีแกกันจอไปอยู่ตับแลนมันกับยังกระลัดกระกระกวีเมื่อคืนนั้นปลักกระกุจีแขนกีปนที่อยู่กันจอลายสังส่วนเองโซสังปนกุยกระรักกระซีกับยังกระรับปืนซึ่งท่านมกระปัดเปิ้นกระควงกระตัดแขกับยังตับแลนมันแขนขี้กระไปอยู่ที่กับยังกระรับปืนซึ่งมกระลัดกระหายเมื่อคืนนั้นกระหักแต่ช่างปีบลีก่อนอยากดูให้จะปุยไม้จากปลูกจูบกุยพันขี้กระสนาเก่านุ่มก่อนอยากพันเก่าปนกุยกระยมไข่แอนราหิงตะ
ានហុយទីពេញម៉ាយចាក់ទូលិតសាប្រមោះជុចចប់ពុយពុនក្លំហើយពូនទីទីឡាយម៉ាសូនអានតទីអីពុនគួយកាតងហើយហើយទីគិតទី
breeze of the rum tom hoi ja re ta nga phan nom mai krong ka hoi ki de pui mar jak pu hoi kui ti ya sia ta pun pok kon yak khan ki ko hai ton ne yum tra pok kem in ang yang pun cha rang ko kui tum ne mo khun nan ka ok ka kui ko ra pu se kon yak kon nyom ang a ko ket mo ka lat ka kra ka la ka som yum ka ti kon yak lak ra ju yi te te ta lai pa mo chut cho ta nicolas konchen a de un yun nan he stang pon chi chi than mo su ya pe yu tap len man pu suk sa ken ne than mo kan jo pe yu no ko ang kui ka pe nai rum prai te te the line mo kon nan plak ra meng prai ang a ko ang kui ka rep no pao tin dak te puing ko na pu sung man chak pu ka da ki pon te se te ngui dai ka pon di kui ka ju plak ra ju cho myu ta nyu nyu ye a ju ya ang yu ji pa pon de krai lu khwang Black Vong Ting Chop in the own line stand gada ki puan kao ti sangai. Than mo boy salah pa yuki ken ki ang tamo kui ka kho ka jo son ka ut ka kui kora bu zeng. Me ti kao jones of the brom kan jo pa yu no. Won do you boy salah pa ti the line. Ti no ti bricks of the brom ang tamo pa kho pa jo. Lak ra meng tak rai ko ang kui ka rep no. Mo kun nan pun no ti Pao nak pi yu kan jo ka lat ka hang ka yang ko ra bu sen te te lai mo ku za pi yu no ki nye ut ko ra bu sen phan se te dai te mu nye jong ka lai ka ti jong mai pa mo nye jong sas na ka dai mu tu pai ka nyam ut nyam kui a lia mu pon de kui ka la ka sum te te lai mo za pi yu no ki he phan mo ka da ki pon ti sangai to moi pon sangai ta ta te te man te le ve nyin cha nhẹ nhàng thắp đèn ánh khèn khí mở cửa lại tập lên kỳ cơ động nhẹ nhàng an buồn đi lọ con ra bự sừng buồn đi u nhẹ má con ra bự sừng kỳ lọ cúi mái ngủ từ từ từ lại hay buồn đi chỉ đi dạo cả cảnh chữ yên từ từ số sang buồn tập thể ít đi bao ít bao được chủ giá đi u cảnh cho cả tất cả những nọ kỳ nọ bị có cục chủ đi เมืองปลักปลายตะตีตะลายกระปอกเกมเอ็นไปอยู่กันจอมเมืองคนกุยกระทองอ้างกินยางปลายตะตีตะลายคนดูฟองท่านมอลันสตางเอ็นมอลันสตางกระปอกพูดไปอยู่กันขายกระจักพัง MCGM ข่าวเงียบไปของลันสตางประกาศกับกุยกับฟาร์มฟารีไม้แกมอกับพลัดครั้งสนเปิดพูดจริงๆกับสไตล์เต็มมอสุนกับดอกบุเฮ

0: Oke, Bapak, instalasinya pemakaian elektrik baik weekend di automatic dragon light dan pembang tuak hanggara cabang MCGM tuka maya kilahi sedang terjikannya emyuta minyuyi ejuja NUG wongkin cop tawin mangkain dan matu mocu job webin klom kadang job ejuja wongkin cop nampada wongkin ang a matu mocu job webin klom SCEF kanki gerakan jo penglom penayu di gerak bagian ini kanjo nine ang a mai kanjo bungkuang ang a kuci budiu kanjo kerak komplit online sang juna dah kipuan tengah ti sengai pahai yuki kanjo kerak kom nampang bang demokrasi federasi sang di temoh kanjo pemohon bejo bukuang kanji yang kesang mai kang si esi.
1: Semen ini enjah mungkin awal ni bila. Jemaah biar yada semen itu sampai ni tu dia dua penguat yang sibari. Lalu show siam lobe, mida sunen itu yada sisi tungsang naik muka web maju lepa. Penguat yang ia tukung ni ni ne, ni yada ni biar zombie juga mabiat senlon ni dengan ni ne. Penguat yang senlon mungkin awal ni tuk. Hingga ku pumu lepian sibi, ni yada tukai si me. Penguat yang awal si dah ni dia yang naik mawi. Padahal penguat yang awal juga dengan ni. จะมาในนิยมบีแต่เช่นลักษณะมุกดีกาท่าทอลูทาร์เรตัวMSGช่วงมุกลงว่ามาเป่าเอ็มเอาแต่เช่นคันซีเล่ลงว่ามาตรงท่าเอาท่าเบี้ยมีเบลเล่ลงว่ามาเป่าเอ็นเอตัวจำเป็นตัวเรตัวใส่ชายาบารีที่ลูกยาตาชีเล่โมฮิงเอากรุงเชสฮาบุมาอยู่เจเนสโซยเนาะฟงเนเบะเช่างาตงยางาเจงางาเนตเจงานีเช่างาตงยางาเจงางาเจตงตงยารูกู Phone này phía xí, test message bố bí phía xí, sẽ tuổi mà yêu này mà chào tình ngọng bà lại yà bà lì xí.
0: Kerak pokian in pahai cuk kui kriyuk kanjo ang a pemoh kerak senak pejok kita tipun kelom kerak pokian in mai senak federe kanji susang ne kui kerak setui ki kanjo memoh setui meng plakrai ang a plakrai nyamput yang kui mai plakrai juji dunia plakrai kanjo kateng kerak joy son ketiang kuan kui kong kui kong lay pun yuk kanjo kerak kum yunan teti he tanmo kerak kerak kum an kene wong ting chop mewin kain tan mai pemoh cuk chop plakrai Fongting tak lain tak lain kulit, pelakar fongting royal cak muda sudu racun, fongting pelakar nyambut nyambut dauca, ya syukur, fongting cop pelakar cuci pinya, jatuhkan, kanjo pelakar tete fongting cop, rap streamer pelakrai dauca, sangkain nyutun, mai pemoh David Kwan Aung kuitiha kanjo kakum anhi, panmoh kera kanjo kakum ingene pelakar kanjo, Semen keng mai singa kanjo plakra num ang a fung ting chop ta ten ton mai mat mo kanjo kra pon to to a khwang son ko la pu san ta au yu ne plakra ta te wong ting chop ko kui pun klom plakra dip ki im ma kan ki ang a ko hoi ta kanjo kra ko me pun pu kra tong hoi sang na chi chi ke ne penyo klom san ma ko la pu san หลักกะประเกะเมืองหอบกับอย่างออนไลน์จากแผนแคนคีปุปปนที่คำคือดีจุยหลายกราบตัวเมืองกวนยอบเพื่อที่กระดามเมืองชายบึงเมืองกระดับไปไม้แซดสนาตือยู่ปุยกายจุดจบกุยเป็นกลอมปลิดเอิญหลายสร้างกระดับขี่พรานเก้าได้สงายท่านหมอกรงจีเอ็นกันแน่ปุปปนที่อยู่กันจอหลายมีกราบปุ่นเซิงปุปปนที่หลอกหลอน จอดตู้กระดับเฟนดาชิลเล่จูปกุยต่างอาพันนมจีนอตากุดแต่ค่อยกระดับตมตายปกุยเป็นคลองแคนทีบนตุกรายการโลเอ็นยูเน็ตท่านหมอกระดับเฟนดาชิลเล่ปลักควันโอดหังเล็กแคนทีมอดูอบกว้างปุจิวะตับแลนยูตุพูเอสเอมอกันจบปลักกระเมืองหอบุนดิเวจรัง กระดับปลักกระเมืองหอตมูตตีตลายนอปุนติยุกันจอกระดับอันเทท่านหมอตุกะนอแกนแนนุมปวยล้วนเดอราเรงตงาพวันยมกระดับขีพวันท่านหมอตุกะนอไปอยู่ไกลมาจิตตาปุนติชาวกามะปุนติอาจุนนันท่านหมอตุกะนอก็อังตมออมปะอาคีนงนงเรียงขีนอก็อังปุนปุนติเจอนอนงนงนออาจุนนันท่านหมอกระดับขีปุนแกนแนข้าวไอปวยสังคามตัดตัดที่เธออื่นยามคนนั้นก็บุญดุดุอดนอตีตลายท่านหมอกระดับปกยามอันท่านหมอกุยตะปลาแทนขีปูนติช่วยนอ mái bộ gồm nó ra cơ tự tì tên lại bởi quý cả thỏ ấy. Thế mà từ chương trình thì tôi vì dù càng cái này quý cả đạo với mindset là mình thay sẵn ngay đi stại kì lô mì ta nó ở trên nạn của mình đi ăn cái này mà của mình đi mình họ bất tình bất trời nó kì tự tì tên lại nó ở trên nạn. Thế mà cả đạo từ dù kì càng cái này bốn đi sẽ vẫn chân nó mái khèm quý cả càng sẽ mạo khí cả đạo ăn khánh kì quý cách này bốn đi dạo thì dù càng tụm này và một chú dù càng cái đó ăn quý đi đất xe phải ôm dạo khi tự lưu thông tự tìm tự lại nó ở dù là lý đáng lưu chú chí cái này phải một chút cho tập lãnh vào ủ PML ủ máy PNN ủ khen quý cả quả đi ra chụp lý ơn sáng dù nàn phát một sáng ăn cái này một sáng bật lụt nó khi bốn quý đi ơn dù nàn chụp cho tập lãnh màn vô sức sạc khen chi bốn cái cơ kiểu gì dù cần cho cả dân cả dọc và một con nán phần một chút cho nó khi có tháng sau này thì dù cần cho cả dân mãi kỳ phần nó khi sang dù cả dân cái này cho thì tích lại MCA tự tì tân lại nó ở chỗ nán xong sáng phần quý cả ra sứ cần cho cả dân cả dọc và dù kỳ nó khi có sau này thì phụ bóng tì tân một chút cho này dùng cái tự tì tân lại nó khi biết ơn lại sang dù nán cơ đợi con cả vị trí cái này cơ đợi kỳ khoản เก่าติสงายต้องให้เก่าพันสงายปนดีอยู่กันจอกระกลุ่มโซนกันจีแอนพันหมอกระดกระกลุ่มอันกันแน่ชอบจอกการเตงไม้นำบรรดาจะชอบวางเมืองกรมติปนดีหักกันจอกระกลุ่มอันกระดปอกเยมเอ็นกันจอเมืองอังอาจอนายอังอากรองกันจอปุจจคริสดีอยู่โซสังในกุยกระหอดควันติน้าโซสังกุยกระสตูฟอมกิติปิดเอิญก็ลาบุษงกิยาตเตอิปนกุยกระตองกระปอกเยมเอ็นประมอตาปมมุติคนโอกาจุดปุ่งกว้างตับแลนด์ PNLA หมายประมาตาปมุติงคนตูเร่งจุดปุ่งกว้าง PNLO บนดีอยู่กันจอกับปีกลายสตางพันหมอกองกองลายสตางปกติเกาะอังมอกกับรับประซื้อมอกลายสตางเป็นหลุดนอกที่อาจเอิญอยู่นั้นสตางปุ่นจีจีแกนแล้วกระเมืองหอเวงกุมเน้นจุดจอตับแลนด์มันบนสุขสักไม้ตับแลนด์ต่ออองแข็งขีบนดีอยู่กันจอกระกลมติพันหมอกระกันจอกระกลมที่แกนแนบมอติอบกว้างตับแลนที่ NNA กระดาษที่หักแต่มังชัมปลักแต่เฟงปนเฟงโซสังฟุติปอกิติมายตับแลนปนที่รายลูกมากิบนเอกระตองและคีพวันเการาสงายตรงเฮกาลือสงายปนอยู่กันจอกระกลมกระดาษมังหอกคำรักจูปนตุกระหักเฮท่านหมอกระกลมอันแขนกิบมอจุดจอปลักระตับแลนมันนำประดาตับปนจบติงกุกูอูหมายประมวลนำประดาตับปนจบติงมีเลี้ยเอาอังอาม้อจุดจบหลักรัฐตับแลนที่แอนเอแกนแน่กระถึกอุบกวางกินนำแขนนำมาตื่นไม้โลไม้หม้อเป็นแอนปนเป็นโซสังเป็นกลุยกิตต่อกระตุ่มไตตับแลนมันอังกุยกาสตูฮอมตะเตะบนกุยกาตองนิ้วปล่อยร้อนดาแห่งตงาควันนุ่งที่แอนแอนเอปนดูต่อเฟงโมโกไม้เฟงโมไม่กระตุ่มไตตับแลนมันจุดจบตับแลนที่แอนแอนเอปนดีหอยปรีเป็นเจ้าแม่เป็นน้องโชติปอท่านหมอตับแลนมันบุศึกษาแขนที่เฝ้าติดหนักตึงหายกาเป็นปกติที่เอิญตะเตะตันลายชื่อ NNA อังกุยกาสตูฮอมตีอุปนิกุยกาตองให้สตางเอ็นมอลายสตางประต่อจุดจอบปฏิยุการแทงกระดาษจากพาง MCGM เข้าไว้เงียบติดกองลายสตางประกายเจ้าปฏิยุการฟาฮอมฟาฮีไม้เจ้าหมอกับพลัดกันส่งเกิดตะเตะจะสไตล์ตีมอลส่งตัวเจ้าอุ้ย

ketchup. And I'll catch up. You said the drop, we said KI. The egg out we dropped. I don't let these up, people. Didn't tell me, I'm so tired. I don't get to trouble, hopefully. And that can be. Don't come, can be sitting lonely there, wind and regard. I don't need the dream. A gentle sitter job. Yoga got so jiggle with cook and lambay. Machine and again, I lay. A dead rib, big hair. Not a big thing. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. That person who ended up. Did you got great PDF got? Not a big thing. เดี๋ยวผมก็เยเยเยเยสั่นจริงๆอัตตะฤทธิ์เป็นแค่อะไรนี่เนี่ยเป็นปีดูฤทธิ์ก็งารุอีกคนมันมาฤทธิ์งารุเนี่ยตวยฤทธิ์งารุเนี่ยมีฤทธิ์งารุเป็นโดมะโดมะเองเป็นโดมะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นจริงๆสงที่ได้มั้ยสงที่ตรงนั้นสงที่ตรงข้างจ้ะทีนี้เนี่ยเวลาได้ค่ะ เราเลยเตรียมให้เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอชดีเช็คทำไมเราเลยเชื่อใจจุดสุดต้นนะจ้ะเราอันนั้นได้กูไปจ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอก